0: ให้เธอยอมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ผมยังไม่ว่างคุณมีธุระอะไรเดี๋ยวผมโทรกลับไปตอนฟ้าสางขอบคุณครับสบายจุด
1: นี่คือนวัตกรรมใหม่สุดยอดเทคโนโลยียุคไอทีที่ซอฟตี้สบู่สปาอโรมาเทอราปีทา

ันมาไรรังยูนามันเพราะรักตามมาไรรังยูนามันกันดูทางกันดูตรงโอ้ทามันทำยูจำตันทางจำตันโดมานามันทำยู

ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ต